เจโฮเอ็นโดเรนลอสันตันกูเอราสีดังกูเติมปัตอีบาดาเวจารักมูบันตุอาเบฮดีลากูบวดนีเรรามัตสาโยสาสอดกากูเจมางอมมปูสีดังอาริตาอินิมานาอิตโนโ